0: ก็คือจะเกี่ยวกับมาเต็มแบบพูดเนี่ยใช่เนี่ยไปใช่ใช่มาไม่ที่รู้ดีไปใช่ไปหาว่าคุณยังใครมอนิกาอิบาร์ร์โอ้ยเกี่ยวกับมาเนี่ยเดรเฮียไป futura concejala lista 2 opción 2 o m n d a ไปใช่ la municipalidad de San Salvador หาเอว่าใคร intendente profesor Cipri Gauto muy buenos días โอ้ยยังเดรเฮียละ agroganadera Santa Mónica โอ้ยเกี่ยวกับมาเนี่ยเดรเฮียเนี่ยใช่รู้ดีไปใช่ยังว่าใช่ไม่ไปทุบไปพูดเนี่ยเดรเฮียพูดที่ยังกว่าอะไรพูดเหรอว่า buenos días
1: sentimiento paraguayos Conducción y dirección general, Rigo González.